0: kananang pantelepon rom dinia amais o nakon be
1: itong roy ngay wapi mea wat yawa inano ni suwa te pong
2: kanway kong kay ako na tina tuan be itag inano na na sinas waterfall
3: ก็เป็นตีมาตอนนูระย้อนตานานเมลดีเอฟเอ็มเจนำไปไหนแต่แม่รันติดใจที่แกอยู่นาตาใจมองได้ว่าพี่ไม่สัวแต่ไม่ได้สมินวานัวนาตีมาตอนปันตีตานักกดเตะแต่ว่าวันนักเอ็มเก่งกันอารมณ์นับไปยัยกันตอนว่าตันก๊อสคนนักนานนูระไอเดเมรินันนักโอเอาดินเดินในปักเข็มไอเดตระนักโอกันวันนำใจที่แกอยู่ไม่กันเนี่ยรอมตายนักโอเมลดีเอฟเอ็มเจนำไปไหนอะไรเป็นเดซ่าเขากูคุเรย์ก็เกติซ่าก็เขาว่านะเป็นแต่แม่สู้นั่นจะตายดีแกอยู่อ่ะเป็นเจ้าสาวก็กองรายก็นะเป็นนั่นอ่ะกองรายก็ข้าแมวอินันนั่นแต่จะตายดีแกอยู่นั่นเองแม่ก็ตันว่าตาดิเมรินันนักโอเอาดินเดินในปุ่มเสนางันแต่ตัวเรตโตกีเขาเรียตาแม่พูดนั่นแหละตัวเราในปุ่มเ